0: Trent 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ส่วนใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
3: The night is frozen Halloween นี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจาก Milkin Boggy Leon Must Be Cause of Your Child F Hero ปัน You Are Boy TJ X Time Thai และยังโอม31ตุลาคมนี้ที่ UOB Live and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น

แดงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMeThailand

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: 104.5
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
0: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
1: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: และนี่คือซิงเกิลจากพี่ตู่พบทร X กับมาทีมนะฮะตรงกับใจส่งท้ายกันไว้ในช่วงนี้กับ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Morning Morning ชาว Flex ด้วยเช้าวันนี้สัปดาห์ใหม่วีคใหม่เรียบร้อยนะฮะวันจันทร์ที่5ตุลาคมอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นครับผม Stay tuned กันอยู่เป็นเพื่อนกันเวลาเช้าๆที่หลายๆคนน่าจะกำลังไปทำงานอยู่อย่างแน่นอน3ชั่วโมงเต็มอิ่มเหมือนเดิมนะฮะอยากฟังเพลงไหนระหว่างที่ขับรถกันอยู่ให้วันนี้เป็นวันที่ดีอีก1วัน Request มาเลยที่ Flex Connect นะฮะแต่เช้านี้ก็ถือว่าเป็นเช้าที่ดีนะทุกคนเพราะว่าเริ่มต้นเช้าวันจันทร์แบบสดใสนะครับมีแสงแดดแต่ว่า FJ ของเราก็สดใสก็ได้สดใสอยู่สดใสอยู่นะฮะพักผ่อนมาเต็มที่เสาร์อาทิตย์แล้วเขาก็บอกว่าวันนี้นะครับยังไม่พบกลุ่มฝนฟ้าคะนองเข้ามาปกคลุมเขตพื้นที่กทม.นนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการแต่อย่างใดแต่ยังไงก็ตามนะครับเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังภัยพิบัติต่างๆนานานะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเช้าที่โอเคแหละนะฮะอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะพูดถึงเช้าวันนี้นะครับก็คือเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจบลงไปเรียบร้อยมีพิธีปิดไปแล้วนะครับอย่างสวยงามเลยทีเดียวสรุปผลนะฮะแหมที่1ก็เป็นไปตามคาดพี่จีนได้ไปทั้งหมด169เหรียญทองนะครับอันดับ2คือญี่ปุ่นเจ้าภาพอยู่ที่83เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้นะครับ39เหรียญทองแล้วก็ไทยเราอยู่ที่อันดับ7นะครับผมมี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงเป็นอันดับ1ของอาเซียนเลยทีเดียวก็เรียกว่าทำคะแนนได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับยินดีกับนักกีฬาทุกคนเลยทำกันมาอย่างเต็มที่มากๆแล้วก็ยังมีหนุ่มบิวภูริพลบุญสอนนะฮะลมกรดหนุ่มขวัญใจชาวไทยของเราสร้างประวัติศาสตร์ทุกคนด้วยการคว้ารางวัลนักกีฬาทรงคุณค่า MVP ฝ่ายชายมาครองได้สำเร็จครับผมแล้วก็เหมือนกับหนุ่มบิลเนี่ยบินมาถึงเมืองไทยแล้วเพิ่งทราบข่าวว่าได้รางวัลก็ต้องบินกลับไปใหม่ถึงญี่ปุ่นตอนเช้ารับรางวัลตอนบ่ายนะครับเรียกว่าโอ้โหบินไปก็ยังทันอยู่นะแต่อยากจะถามชาวเฟล็กซ์สักหน่อยรู้ไหมครับว่าตั้งแต่จัดเอเชียนเกมส์มา1951จนถึงปีปัจจุบันเนี่ยเจ้าเหรียญทองอันดับ1แล้วก็อันดับ2คือใครTikTok TikTok ลองไทยเข้ามาดูหน่อยญี่ปุ่นกับจีนครับสลับกันอยู่2เจ้าเลย wow. ไม่ปล่อยให้เจ้าอื่นมาครองกันเลยนะครับแม่นะเอาล่ะขอบคุณด้วยนะช่วงนี้มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำIsuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Top Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Top Abyssen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนนะครับพร้อมพาทุกคนต้อนรับความหลอนไปกับเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดเลยใจกลางกรุงเทพมหานครที่สยามสแควร์ของเรานะฮะก็เป็นย่านวัยรุ่นที่ฮอตแบบไม่เคยแผ่วจริงๆกับศิลปินสุดป๊อปมากมายไม่ว่าจะเป็นเอมแบดดี้ซีครีมสวงวาดยานินนะฮะมีเฟวิกโฟกัสยานินเจลบอย2กล้าพันดีลาลาเต้มีภูมิกแม็กนิรินเพอร์เซสพร็อกซี่สมุยแสนดีซาวเวอร์ซอสตีตี้นิชาพัฒน์และวิสนะครับผมยังไม่หมดนะทุกคนยังมีอีกเยอะแยะมากมาย30ตุลาถึง1พฤศจิกายน ้นะครับมาเจอกันให้ได้เลยนะรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้เลยที่เพจของสยามฮาโลวีนครับงานดีๆแบบนี้ขอบคุณด้วยเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีหน้านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเดี๋ยวมันก็ดีหน้าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำIsuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Gelalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth Toe ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Toe Avicen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
5: โอ้ I love it
4: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลไปเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
6: Flexlink recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: หนึ่งเพลงนี้ที่เป็นตัวแทนความทรงจำถึงคนสำคัญนะครับที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องราวที่เคยมีร่วมกันเนี่ยน้ำตาก็มักจะไหลออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะครับซิงเกิลจากบีมวรนันท์กับห้ามน้ำตาและนี่คือ Flex Recommended ขอบคุณด้วยนะฮะบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เอาล่ะ 8:56 นาทีท้ายชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่กันต่อนะฮะพร้อมกับ3ซิงเกิลนี้ด้วย

0: ตอนนี้ไปอัปเดตข่าวต้นชั่วโมงแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะฮะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
6: ว้ากอบกอบ
5: กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันสิ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music

0: ฉันก่อนเจอเธอ Lost and Found จากหนุ่มเจฟซาเตอร์นะฮะมีคุณวันเสาร์ขอเข้ามาก็จัดให้ฟังเรียบร้อยส่งท้ายกันในช่วงนี้เลย1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5เป็นยังไงบ้างชาวเฟล็กซ์การจราจรเช้าวันจันทร์วันนี้ถึงออฟฟิศกันหรือยังนะถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงก็อาจจะต้องรีบนิดนึงนะครับผมแต่ไม่ต้องรีบมากเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุกันซะก่อนอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงที่2แล้วนะฮะแล้วก็สำหรับวีคเอนด์ที่ผ่านมาจบลงไปอย่างสวยงามกับนนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena Angkor ต้องปรบมือให้ดังๆเลยทั้ง2วัน2รอบที่ Impact Arena นะครับผมโอ้โหเรียกว่าทุกคนนนแฟนประทับใจมากๆกับโปรดักชั่นแสงสีเสียงแล้วก็เพลงต่างๆนนทนนก็ทำแบบเต็มที่เวทีเนี่ยแม่360องศาโปรดักชั่นอลังการมากๆรวมไปถึงเกสพิเศษแขกรับเชิญนะครับมากันเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นพี่ฮายอาภาพรพี่หนึ่ง EDC ปันสอนนวัฒน์คุณกิตตรีแมนดาหนุ่มบิลกินมีใครกะโอ้ยอีกหลายคนเลยนะฮะมีมาเบลจากพิกซี่มีน้องมางก็ขึ้นไปด้วยนะฮะที่สำคัญมีการประกาศว่าเดี๋ยวนน EP 04ปีหน้าเจอกันแน่นอนที่ราชมังคลากีฬาสถานโอ้โหยิ่งใหญ่มากๆทุกคนต้องรอเลยนะฮะว่ามันจะออกมาดีขนาดไหนเชื่อว่าดีอย่างแน่นอนก็ต้องปรบมือให้กับพี่จีบแล้วก็ทีมงานของ Love Is ดังๆเลยมีแบบว่ากิฟต์อเวย์เยอะแยะมากมายมีอาหารให้ทานหลังจากคอนเสิร์ตเลิกกันด้วยสร้างความประทับใจให้กับทุกคนจริงๆเลยนะฮะ
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: ความรักมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างนะฮะบางครั้งอาจจะมีความอึดอัดมีความเจ็บปวดอยู่ในนั้นถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีดีกว่าเป็นซิงเกิลใหม่จาก Z9 นะฮะไม่รักดีกว่าส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: ชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับมี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้ว

0: แต่ก่อนจะไปฟังกันนะครับปุ่นก็มีเรื่องราวมาชวนให้คิดกันนิดนึงนะครับคือเราจะใช้ชีวิตให้เต็มที่ได้ยังไงครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีความมั่นใจว่าจะมีใครคอยดูแลหรือเปล่ากรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตร่วมกับพี่ปามี่ก็เลยอยากส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านเพลงเมื่อกี้นี้กับใจดวงน้อยเพื่อเป็นการตอกย้ำนะครับว่าเราพร้อมจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เคียงข้างคุณในทุกย่างก้าวซึ่งเพลงนี้เป็นการร่วมมือที่นำความใส่ใจมาเปลี่ยนเป็นเสียงเพลงนะครับเพื่อขอบคุณลูกค้าและแฟนเพลงทุกคนอย่าลืมส่งต่อของขวัญชิ้นนี้ให้กับคนที่คุณรักได้ฟังไปพร้อมกันด้วยนะครับผมสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตเมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Gelalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth Toe ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Toe Avicen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยจะไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ถ้าไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเผลอมองไม่ใช่คนที่ควรเผลอใจทุกเวลา

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: ิงเกิลจากพี่พีกริดนะฮะขอโทษละกัน Friend to Friend ที่ล่าสุดเลยก็ปล่อย MV ออกมาเรียบร้อยช่วงสิ้นเดือนกันยาที่ผ่านมากับซิงเกิลแฟนใครปะคะ Final Call นะฮะที่ได้4สาวพี่ๆ Girly Burly มาร่วมฟีเจอริงด้วยโอ้โหเรียกว่าปังมากๆส่งท้ายกันไว้ในช่วงนี้นะครับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5พูดถึงเพลงใหม่ของ PP กริดก็มีคนไปแซวกันเยอะตั้งแต่ MV ยังไม่ปล่อยนะเอ๊ะว่าเดี๋ยว MV ปล่อยออกมาแล้วท่าเต้นจะเป็นยังไงกันบ้างลายเต้นของแต่ละคนจะเป็นยังไงแล้วพอ MV ปล่อยออกมาทุกคนก็มีคนไปเรียกว่าแคปรูปใน MV นะครับแล้วก็มาพูดถึงว่านี่แหละคือ Girly Burly แบบ OG เลยท่าเต้นเหมือนกันแต่ว่าลายเต้นก็คือมีความเป็นยูนีคของแต่ละคนนะฮะก็เป็นสีสันอีกอันนึงของวงการเพลงบ้านเราตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับใครอยากฟังก็รีเควสต์กันมาได้เลยนะเดี๋ยวเปิดให้ได้ฟังกันช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: ความลับผิว perfect จะลุกไหนก็เอาอยู่ Intuit Primer Plus Plus Primer Enrich ผิว healthy แลดูฉ่ำน้ำ Primer All Matteแมตต์เนียนเบลอผิวช่วยคุมมันไพรเมอร์โกลว์ผิวโกลว์เล่นแสงแลดูมีออร่าเริ่มต้นผิวดีด้วยไพรเมอร์พลัสพลัส3สูตร Find Your Primer Personality จาก Intuit
3: นี่เห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่มพลัสพอแต่งงานก็พลัสคนข้างๆมีลูกก็พลัสความรับผิดชอบเมื่อชีวิตพลัสขึ้นความคุ้มครองก็ควรพลัสตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่พลัสความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปีพลัสชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: Flex Lake recommended
1: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: และนี่คือซิงเกิลใหม่จากน้องเหมือนพลอยนะฮะกับซิงเกิลโลภนั่นเองที่ก็มาพูดคุยฝากเพลงนี้กับ FJ Sen ไปเรียบร้อยแล้วช่วง Flex Talk เมื่อวีคที่ผ่านมายังไงใครพลาดไปลองไปดูย้อนหลังได้เลยนะฮะทาง YouTube Flex Connect ของเรานั่นเองต้องบอกว่าเพลงนี้นะครับเกิดขึ้นจากความรู้สึกง่ายๆเลยที่ว่าเราทุกคนอยากจะมีความทรงจำให้เยอะขึ้นอีกเพราะปุ่นเชื่อว่าเรามีความกลัวต่อการสูญเสียนะครับรวมถึงความรู้สึกที่ว่าเวลาเนี่ยอาจจะมีไม่มากพอด้วยนะฮะก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้เป็นการเก็บเกี่ยวช่วงเวลาดีๆกับคนที่รักไว้ให้ได้มากที่สุดนั่นเองและนี่คือ Flex Recommended ขอบคุณด้วยนะครับบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Flex Recommended Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ท้ายชั่วโมงนี้ปุ่นมีหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนชอบแน่นอนเรื่องของเงินทองนะครับ wow. ผมธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงนะฮะรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings บัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงครับผมเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMoรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลยเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทนะครับแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมสนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตนเองผ่าน MyMo ได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: 10:56 นาทีนะครับเดี๋ยวต้องไปก่อนแล้วแต่ว่ายังไงเรากลับมาเจอกันอีกครั้งตอนเวลา14:00แน่นอนนะฮะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ Pluster ได้เลยเดี๋ยวมาอยู่ดูแลชาว Flex ต่อเนื่องกันพร้อมกับ3เพลงนี้ด้วย

0: มีซิงเกิลจากมีนฟีเจอริงกับน้องไทยออฟบัส because of you I shine มารออยู่ด้วยนะฮะถ้าเขาดูแลเธอไม่ดี to hold you ใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เอาล่ะเดี๋ยวบ่าย2เจอกันนะทุกคน
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
3: ์ว้ายกรอบกรอบ
2: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเทพเต็มรสทุกคำชีสบอล
3: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
3: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
5: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 Non-stop music
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: และนี่ก็คือซิงเกิลจาก Bus Because of You ไอชายครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่าดีใจที่ไม่มีเธอนะครับเปิดให้ฟังเป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงนี้เลยในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Fix 104.5 ครับเอาล่ะครับวันนี้นะฮะอยู่กัน3ชั่วโมงอีกแล้วครับ11โมงถึงบ่าย2โมงแบบนี้เลยนะครับยิงยาว3ชั่วโมงจัดเต็มให้ครับอยากฟังเพลงไหนนะครับขอ FJ Putter มาได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเรานะครับรีบเลยตอนนี้นะครับ Flex Connect นะเพราะว่าในนั้นมีการสะสมการฟังผ่านทางแอปพลิเคชันด้วยทุกการฟัง1นาทีนะครับเปลี่ยนเป็น Flex Coin ได้1เหรียญนะสะสมไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถมาแลกตั๋วบัตรคอนเสิร์ตแล้วก็แลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับบอกเลยว่าพี่เฟคเขาจัดเต็มจริงๆดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play Store ครับ
1: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Abyssen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: ขึ้นชื่อว่าเป็นคนไทยนะครับเทศกาลไหนๆก็ต้องเข้าร่วมทั้งหมดถูกต้องไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นทุกคนครับใครที่ยังไม่มีที่ไปไหนในคืน 30-1 พฤศจิกายนนะครับมาเจอกันได้เลยนะครับสำหรับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนรอบนี้กลับมาเจอทุกคนอีกแล้วนะครับเทศกาลดนตรีทีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดเลยใจกลางมหานครกรุงเทพครับผมสยามสแควร์ตรงนี้นะทุกคนสามารถแต่งตัวแบบจัดเต็มมาได้เลยนะครับมารับของรางวัลมาล่าแล้วกันใช้คำว่าล่าดีกว่าเพราะว่าของรางวัลคือเยอะจริงๆครับรวมไปถึงนะครับวันนั้นเนี่ยยังมีคอนเสิร์ตนะครับในค่ำคืนสุดพิเศษให้อีกด้วยเบนซ์ข้าวขวัญเด็กนะครับไดมอนด์นารกรกู๊ดมูดไอซีคริสเมสเลเวลมังชูการ์แอนด์สไปซ์เทสและทิกเกอร์ครับผมนี่เป็นน้ำจิ้มเท่านั้นนะครับยังมีศิลปินอีกเพียบเลยรอติดตามได้เลยนะครับที่ Facebook Fanpage สยามฮาโลวีนนะครับปักหมุดความหลอนพร้อมกันนะ 30-1 พฤศจิกายนครับเจอกันได้เลยที่สยามสแควร์ตรงนี้นะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะครับ Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Gel Alo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมุทโตครับเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Abyssen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
3: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMeThailand

0: และนี่ก็คือเรื่องราวของบะหมี่เกี๊ยวนะครับในเพลงนี้นั่นเองครับผมกับตุ้ยดุ้ยครับผมจากเย็นเต็ดนะครับเพลงที่พูดถึงสเตตัสของเฟรนด์โซนเนาะว่าเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีความแบบเข้าใจยากนิดนึงนะคือเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าเขานะฮะพาเพื่อนเนี่ยไปกินบะหมี่เกี๊ยวนะครับพร้อมกับหวังว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันจะได้ไปไกลกว่าคำว่าเพื่อนแต่สุดท้ายก็จบลงนะครับด้วยคำว่าเราเป็นเพื่อนกันนั่นแหละดีแล้วอย่าเป็นอย่างอื่นเลยเออนะฮะใครที่คุณพอดเรื่องนี้ฟังแล้วก็น่าจะอินนะครับและนี่คือซิงเกิลที่ FJ Putter นะครับเอามาฝากในชั่วโมงนี้ด้วยในช่วง Fact และ Commented ครับFlex like recommended.
1: Flex Flex next hour. โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: ต้นชั่วโมงหน้านะครับมี3เพลงนี้รอเพื่อนๆอยู่ด้วยครับ

0: และนี่ก็คือ3เพลงที่คุณต้องรอฟังในต้นชั่วโมงหน้านะครับกับคาตาจากนูนิวฟิตกับโบกี้ไลออนครับผมพูดลาสักคำจากเดอะพาร์กินสันครับและเช็คจากพิกซี่ด้วย3เพลงนี้นะครับคัดมาให้ทุกคนแล้วนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะแล้วกลับมาสเตจูนกันต่อได้เลยที่ Flex 104.5 นะครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วยพลัสชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกันไลฟ์โปรเทคพลัสจากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตครับ
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
2: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
3: ค่ะปิงคลาสุมนาก
2: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
4: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
2: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
3: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
5: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
2: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายพลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ่ะ
1: ในส่วนของ Flex Talk สัปดาห์นี้นะฮะพฤหัสที่8ตุลาคมครับผมปักหมุดรอเจอกับหนุ่มๆวงเลเวลได้เลยนะฮะจากค่าย Lit Entertainment ครับผมที่จะบุกมาถึงที่สตูดิโอ Flex ของเราเลยบอกเลยว่าการมาครั้งนี้นะครับแว่วๆว่าเขาจะมีเซอร์ไพรส์มาฝากชาว EXP กันด้วยนะครับแต่จะเป็นโปรเจกต์ลับหรือเพลงใหม่หรือเรื่องราวอะไรที่มันแบบว่าลึกลับซับซ้อนหรือพิเศษต้องรอฟังกันสดๆได้เลยนะครับใครที่มี Flex Coin นะครับอย่าลืมไปรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันด้วยทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำครับ
2: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
3: ้ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto เจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Avicen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
8: Flex 104.5

0: เชื่อว่าหลายๆคนนะครับติดหน้าจอโทรศัพท์เหมือน FJ Putter เลยนะครับอุ๊ยใช้คำว่าโทรศัพท์แปลว่า Gen Z อยู่นะจ๊ะเพราะว่า Gen Z เขาจะไม่เรียกโทรศัพท์ว่ามือถือนะครับเขาจะเรียกว่าโทรศัพท์พัดก็เพิ่งรู้มาเหมือนกันนะครับเพราะว่าล่าสุดพัดเพิ่งไปแบบออกรายการกับเพื่อนมานะฮะเขาบอกว่าศัพท์ของ Gen Z เนี่ยจะมีความแบบว่ามีความแบบกลับไปเหมือนเดิมกลับไปเหมือนดั้งเดิมนะครับบางอันก็ไม่มีความหมายบางอันก็มีความหมายรวมไปถึงที่ตอนนี้ฮิตมากเลยที่ชอบใช้กันนะครับสาดไปสมาชิกสาดไปครับสมาชิกหรือสาดไปสมาชิกเนี่ยมันหมายความว่าจัดไปเพื่อนมีนิ่งมันคือประมาณนั้นเลยนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับจะได้ไม่รู้สึกตกเทรนด์ละกันขึ้นรถไฟไปพร้อมๆกันเลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับในส่วนของขึ้น Flex 104.5 นะเชื่อว่าคนฟังเนี่ยผู้ฟังเพื่อนๆที่ฟัง Flex 104.5 ของเรานะครับเป็น Gen Z ซะส่วนใหญ่เพลงต่อจากนี้ไปนะครับสามารถขอเข้ามาได้เลยนะครับ Song Request ครับผมทางแอปพลิเคชันนะครับ Flex Connect ที่ดาวน์โหลดมาไว้แล้วจะมีปุ่มเล็กๆเห็นไหมสามารถเขียนชื่อเพลงนะครับแล้วก็กด Song Request มาได้เลยจ้ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10 Play Hit 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: และนี่ก็คือลำปามจากโบกี้ไลออนนั่นเองนะฮะฟีดกับเจฟซาเตอร์ครับเอามาฝากกันในท้ายชั่วโมงนี้ด้วยในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับ
1: ว้าว
0: เอาเป็นว่าอยู่กับ FJ Patter นะครับเพิ่งไปเจออันหนึ่งที่น่าสนใจในโซเชียลมีเดียของเรามากเขาบอกว่าคนไทยนะครับเป็นแบบคนทำงานแบบ native แบบ 100% เลยเพราะว่าไม่ว่าจะวันหยุดหรือไปไหนก็ตามจะต้องแบกคอมเพื่อไปทำงานด้วยครับเนาะก็เป็นสิ่งที่ถูกไหม FJ Patter ว่าถูกนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะทุกสถานการณ์แบบสถานการณ์อะไรก็ตามอยู่บนเครื่องหรือทำอะไรก็ตามรักงานมากทำงานเก่งสุดๆนะครับพกคอมไปอุ่นใจกว่าแน่นอนแต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนใช้รถใช้ถนนอยู่แล้วนะครับเรียกว่าการจราจรติดขัดอย่าลืมขึ้นทางด่วนด้วยชั่วโมงนี้ขอขอบคุณนะครับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal นะครับเช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางเลยครับบอกเลยว่าสะดวกสุดๆไปเลยนะครับใครที่ยังไม่มีแอปนะครับก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดด้วยนะเพราะว่าในนั้นเนี่ยเขามีการแบบว่าสามารถกด SOS เผื่อเราแบบต้องการอะไรที่เป็นการช่วยฉุกเฉินณเวลานั้นบางครั้งอาจจะเกิดกันได้ไงใครจะไปรู้มีไว้ก่อนกันไว้ก่อนดีกว่านะครับ
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: ี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย

0: ชาติประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เมื่อเพลงรักมาบรรจบกับลมหนาวแรกของปีในเทศกาลดนตรีที่รวบรวมเพลงรักไว้มากที่สุดใหญ่ที่สุดในสวนผึ้ง Season of Love Song 16ปีนี้นุ้งแกะอยากชวนคนที่มีรักทุกคนมาพิสูจน์หมู่มวลความรักท่ามกลางลมหนาวขุนเขาและเสียงดนตรียันเช้าพบกับสิงโตนำโชคดาอินโดฟินบูรินโบกี้ไลออนลิปตาสแตมซิลเฟลโล่เฟลโล่ฟักกลิ้งฮีโร่มัสคิเทียสเดอะพาร์คินสันเทนลิเบิร์ดมีนและฟูสเต็ปพบกัน21พฤศจิกายน2569เวเนโตสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาหรือเว็บไซต์ All Tickets ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Season of Love Song ทุกช่องทางออนไลน์
2: Flex Lake Recommended Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: ชั่วโมงนี้แนะนำซิงเกิลใหม่กันด้วยนะครับเอาใจเจนซีกันนิดนึงครับผมกับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นะครับ Moonlight จาก Body C ครับผมเรียกว่าเป็นการขอพรจากพระจันทร์ที่ถูกต้องที่สุดนะครับขอให้สวยสะกดขอให้รวยขอให้ผู้ชายหลงอันนี้ปึ้งมากและขอให้ตัวเองยิ่งใหญ่ที่สุดฟังวนไปได้เลยนะครับมันเหมือนมานิเฟสมากเลยนะครับอันนี้คือถูกต้องมากเอามาฝากกันในชั่วโมงนี้ด้วยในช่วง Fake Recommended ครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณนะครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากครับ
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากFlex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ก่อนจะจากกันไปในต้นชั่วโมงหน้านะครับ FJ Patter เตรียมเพลงไว้รอแล้วด้วยในช่วง Fake Next Hour กับ3เพลงนี้เลย

0: และนี่คือ3เพลงที่คุณต้องรอฟังในต้นชั่วโมงหน้านะครับคนขี้น้อยใจจากเค้กซีเรียสเบคอนครับผมฟิตกับพีพีกิจครับแล้วก็ยังมีผลงานเพลงจากขอให้เราทั้งคู่โชคดีนะครับจากทัตทูคัลเลอร์นั่นเองและเกือบครับผมจากกรุ๊ปไรเดอร์ครับ3เพลงนี้รอฟังได้เลยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาสเตย์ทูนกันต่อได้เลยที่เฟค 104.5 นะครับชั่วโมงหน้าขออนุญาตส่งต่อให้กับ FJ ญี่ปุ่นด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวีคหน้าเลยนะ 11:00 ถึง 14:00 อย่างนี้นะฮะทุกวันจันทร์อังคารในช่วงของ FJ Patter นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
1: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: Podcast จาก Lidl Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: ซิงเกิลจาก Slap Kiss นะฮะไม่มีที่ยืน No Role สำหรับคนที่เป็นเบอร์2เนาะคอยอยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลารับฟังทุกเรื่องราวเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยให้เขาในวันที่อ่อนแอนะครับทำให้เขารู้สึกดีแต่ไม่เคยทำให้เขารู้สึกรักโอ้โหมันเจ็บจึกและนี่คือเพลงของคุณจริงๆส่งท้ายกันในช่วงนี้เลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5กลับมาเจอกันอีกหนึ่งรอบอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับบ่ายวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคมนะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยู่ที่ออฟฟิศอยู่ที่โต๊ะทำงานกำลังตั้งใจกันอยู่แน่นอนเลยใช่ไหมทุกคนตั้งใจใช่ไหมฮะ ต้องตั้งใจแหละงานที่เรารักอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับรีเควสต์กันมาได้เลยที่ Flex Connect เดี๋ยวญี่ปุ่นจัดให้ได้ฟังกันแล้วก็ช่วงเที่ยงบ่ายโมงมีฝนตกลงมาเล็กน้อยโชคดีนะครับไม่ได้ตกแช่แต่เดี๋ยวต้องมารอลุ้นว่าเย็นนี้จะเป็นยังไงกันบ้างคือช่วงนี้วางใจอะไรไม่ได้จริงๆเลยนะครับแต่ภาวนาว่าอย่าตกนานอย่าตกหนักอย่าตกแช่เลยตกมาแค่นี้โอเคกำลังชุ่มฉ่ำเย็นสบายนะฮะ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Abyssen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: นี่อยากชวนชาวเฟล็กซ์ทุกคนนะครับกลับมาตอกย้ำค่ำคืนแห่งความหลอนด้วยกันอีกครั้งหนึ่งกับเฟล็กซ์ 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนครับผมสนุกแน่นอนทุกคนที่เราจะเนรมิตแหล่งรวมคนเก๋ที่สยามสแควร์นะครับให้เป็นเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครเลยนะสมาชิกครับผมเจอกัน3วัน3คืนเลยกับศิลปินสุดฮอตที่หลายคนอยากเจออยากจะมากรี๊ดนะครับแล้วก็อยากจะมาเห็นด้วยว่าศิลปินของเราจะแต่งตัวมาแบบหลอนกันขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นกัปตัน RCP นะครับ Circle พี่จี๊ป Lady Brown Mobile นนทนนโอบนิธิพิกซี่ภูพาเวลเพนท์แพรซันวิสานอริสารูฟท็อปซาร่าซาโรล่าเตมีเดอะโครคลับนะครับแล้วก็อีกเยอะแยะเลย3วันเหมือนเดิมอย่างที่บอกไป30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับติดตามรายละเอียดต่างๆได้ศิลปินขึ้นกี่โมงวันไหนใครมาบ้างที่เพจของสยามฮาโลวีนงานดีๆแบบนี้ขอบคุณด้วย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Abyssen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: เพราะค่ำคืนนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืม B and Beyond คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญของ B พีรพัฒน์ที่จะพาผู้ชมกลับมาพบกับทุกบทเพลงที่คุ้นเคยตลอดเวลากว่า20ปีและ Beyond เหนือกว่าทุกความคาดหมายมากกว่า B พีรพัฒน์ที่คุณเคยรู้จักพบกัน14พฤศจิกายน2569 BCC Hall Central ลาดพร้าวราคาบัตร 4,500 3,900 3,200 2,800 และ 2,200 บาท ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: เคยเป็นไหมฮะในวันที่เราต้องกลายเป็นตัวร้ายในสายตาของคนที่เรารักอยู่เสมอเลยไม่ว่าเราเนี่ยจะพยายามทุ่มเททำดีมากแค่ไหนนะฮะก็ไม่มีความหมายจนสุดท้ายต้องทำยังไงต้องยอมถอยออกมาให้เขาได้กลับไปหาคนที่เขารักคนที่เขาคู่ควรถึงแม้ว่าเราจะต้องเป็นคนที่เจ็บต้องเสียใจเป็นคนเดียวก็ยอมนะฮะนี่แหละความรักคือการเสียสละและความรักก็ไม่ได้สมหวังเสมอไปนะครับงานจากซีนายส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended Single ล่าสุดเลยไม่รักดีกว่า
1: Flex Recommended Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต

0: ดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีซิงเกิลจากหัวใจเพลงเศร้ามารออยู่ด้วยไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอจากกันชาลีนะครับใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 และช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
3: ว้ายกอบกอบ
2: กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
4: เมื่อสาดนวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
5: ค่ะปิงคลาสุมนาก
4: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
6: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
4: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
5: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
4: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายพลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denma
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45

0: คนเดียว
1: 10:45 non-stop music
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: นี่10เพลงต่อเนื่องทุกต้นชั่วโมงแบบนี้หลากหลายอารมณ์ครบรสกันเลยทีเดียวใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ก็ส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้นะครับที่ปุ่นเปิดให้ฟังการ Yo Boy TJ featuring กับกวินดีไปเจ็บกับเขาสะให้พอนั่นเองเรื่องราวความรักแน่นอนแหละมันก็ต้องมีเจ็บกันบ้างแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเจ็บก็ต้องสายมงสายมูอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วคนไทยเราแหมคู่กันอยู่แล้วกับเรื่องอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครรู้สึกว่าความรักเงียบๆรู้สึกไม่มีใครเข้ามาคนคุยอยู่ดีๆก็แบบหายไปไลน์ไปไม่ตอบอะไรแบบนี้นะครับคนเก่าก็ห่างๆกันอยากจะเพิ่มเสน่ห์เพิ่มความเมตตาให้คนมาเอ็นดูเปิดทางโอกาสดีๆให้กับชีวิตคืนนี้อย่าเพิ่งนอนแบบปล่อยผ่านนะทุกคนเพราะว่าเป็นวันฤกษ์ดีอีก1วันนะครับฤกษ์จันทราพราวเสน่ห
1: ์
0: โอ้โหแค่ชื่อฤกษ์ก็ปังแล้วยังไงคืนนี้ลองดูก่อนนอนเนาะลองไหว้ขอพงขอพรกันได้เลยนะครับเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: ความลับผิว perfect จะลุกไหนก็เอาอยู่ Intuit Primer Plus Plus Primer Enrich ผิว healthy แลดูฉ่ำน้ำ Primer All Matte Matte เนียนเบลอผิวช่วยคุมมัน Primer Glowผิวโกลว์เล่นแสงแลดูมีออร่าเริ่มต้นผิวดีด้วย Primer Plus Plus 3 สูตร Find Your Primer Personality จาก Intuit
4: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึง
5: ฮากาชิไฮโย
4: ข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
5: โอ้ I love it
4: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
6: Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิการราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
7: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางFlexlink recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: คยเป็นไหมฮะตกหลุมรักรอยยิ้มของเขาคือเรียกว่าเขายิ้มมาทีไรเรามองไปโอ้โหใจฟูโลกนี้เป็นสีชมพูชมพูเลยนะครับตกหลุมรักเขาแบบหัวปักหัวปั๊มเลยก็ว่าได้เหมือนกับหนุ่มโอบนิธิเนาะที่โลกเป็นสีชมพูชมพูจนหลายๆคนอิจฉาโดยเฉพาะ FJ ญี่ปุ่นนั่นแหละคนโสดก็อิจฉากันไปนะฮะเจ้าของรอยยิ้ม Brighter Sky เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยจากหนุ่มสุดเท่คนนี้โอบนิธิเลือกเอามาส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับกับ Flex Recommended ขอบคุณด้วยครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากFlex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: บ่าย 3:55 นาทีนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าดีใจมากๆที่เห็นแดดออกมาอีกครั้งหนึ่งทุกคนช่วงนี้เวลาเห็นแดดนะครับก็จะแฮปปี้ก็จะดีใจเป็นพิเศษดีใจกับปกติอะเนาะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะฮะเผื่อว่าบางคนไปดูคอนเสิร์ตคุมอิงมายังออกจากคอนเสิร์ตคุณอิงไม่ได้ก็เลยจัดเพลงนี้ให้ฟังกันเลย

0: เดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วนะฮะส่วนใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมคิดถึงเพลงอะไรก็รีเควสต์กันมาได้ตลอดเลยที่ Afflex Connect ของเราตอนนี้เบรกกันแป๊บเดียวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะครับแล้วก็ห้ามหนีไปไหนกลับมาอยู่กันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคาร

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที

ถึงแม้ว่าจะเจอกับความรักที่ผิดหวังมากี่ทีนะครับแต่เราก็ยังมีหวังกับความรักอยู่ว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องได้เจอกับคนที่ดีคนที่รักเราแล้วเราก็รักเขาด้วยนะครับแล้วก็ยกมือสาธุขึ้นมาเลยงานจาก Asia 7 featuring กับปลายกนกพรและนี่คือสาธุนะฮะส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5เอาล่ะชั่วโมงสุดท้ายกับ FJ ญี่ปุ่นในวันนี้นะครับขออัปเดต Flex Talk กันหน่อยวันพุธที่7ตุลานี้เตรียมตัวพบกับฟรีนซโรชาได้เลยทุกคนที่พกพาทั้งความสวยนะครับความน่ารักแล้วก็ความเก่งรอบด้านการันตีจากผลงานแบบปังๆในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นการแสดงเอ่ยการเดินแบบนะครับหรือว่านี่เลยบทบาทใหม่ล่าสุดนะครับพรีเซนเตอร์ของแบรนด์คอสเมติกชั้นนำอย่าง Intuit ครับผมทุ่มตรงเป็นต้นไปเตรียมหัวใจลายไปกับฟรีนแล้วก็เตรียมรับเซอร์ไพรส์พิเศษที่ฟรีนและ Intuit เตรียมมาให้แบบจุกๆได้เลยนะครับผมขอบคุณด้วย Intuit Complete Your Match Match Item ที่ใช่เติมความมั่นใจให้ทุกลุคส่วนใครที่อยากมาเจอกับศิลปินที่ชื่นชอบกันแบบใกล้ชิดที่หน้าสตูดิโอของเราเนี่ยนะครับติดตามรายละเอียดเลยที่เพจของ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมไปสะสมคอยส์แล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอป Flex Connect ไว้ด้วยนะฮะคอยส์ของเรานอกจากจะมารีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันแล้วคุณยังจะได้รับการเปแบบจุกๆจาก Flex 104.5 แน่นอนครับผมไม่ว่าจะเป็นสายคอนเสิร์ตห้ามพลาดเลยกับบัตร Enchanted Fest 2026ความสนุกในค่ำคืนสุดหลอนกับศิลปินสุดฟินอย่าง Buzz BecauseUI ไอชายบิลกินแล้วก็โบกี้ไลออนนะฮะแล้วสายช็อปห้ามพลาดเลยกับ

0: ส่วนลดเพื่อใช้ลดราคาสินค้าใน Lazada นะครับเอาเป็นว่าใครยังไม่โหลดแอป Flex Connect โหลดฟรีนะครับแล้วก็ไปสะสมการฟังแล้วก็มาร่วมสนุกกันเยอะๆเลย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: Flex Flex Recommended This Week
1: ห้ามน้ำตาบีมวรนัน
2: ห้ามน้ำตา
0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: เปิดเพลงนี้ให้กับใครที่แอบรักเพื่อนแบบว่าเฟรนด์โซนทุกคนเลยส่งท้ายกันในวันนี้นะฮะซิงเกิลจากวงอินดี้อย่างเย็นเต็ดที่ชื่อเพลงโอ้โหโดนมากๆตุ๋ยดุ๋ยลูเซอร์นะฮะและนี่คือ Flex Recommended
1: Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: ชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ Sen พร้อมกับ3เพลงนี้เลย
2: Go

0: แล้วก็วันนี้ขอพามาเติมพลังใจไปกับผลงานสุดพิเศษของพี่มี่ปามี่นะฮะที่จับมือกับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสาดพลังบวกให้กับแฟนๆผ่านเพลงใจดวงน้อยเพลงเมื่อกี้นี้ถึงแม้ว่าแคมเปญดีๆที่ให้มิตรรักร่วมสนุกกันจะจบลงไปแล้วนะครับแต่ว่าความอบอุ่นก็ยังมีให้ย้อนความทรงจำดีๆกันตลอดผ่านแฮชแท็กใจดวงน้อยนั่นเองและถ้าเกิดไม่อยากพลาดโปรเจกต์พิเศษชวนใจฟูในครั้งต่อไปนะครับยังไงแวะไปกดติดตาม Facebook Page ของกรุงไทยแอคซ่าไว้ได้เลยนะฮะส่วนมิตรรักคนไหนที่รอฟังเพลงใจดวงน้อยอยู่ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนนะครับสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตวันนี้ญี่ปุ่นไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันตอนเช้านะครับ Have a nice Monday evening ครับรถกลับบ้านดีๆครับบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
2: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
3: ห้ามพลาดกับรายการLet's Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
3: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
1: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: กอกเรียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: เหมือนเธอไม่เคยจากจากไอลาส featuring Autonomy Rapid นี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เจอกันวันจันทร์นะคะ5ตุลาคมวันนี้ก็เป็นช่วงบรรยากาศเย็นๆใกล้จะ6โมงเย็นที่หลายคนลุ้นกันมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วเนาะว่าโอ้ยฝนจะตกหนักไหมตกนานไหมนะคะเป็นยังไงกันบ้างแต่ละพื้นที่เจอฝนกระหน่ำลมแรงขนาดไหนขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ขอให้สถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายนะคะบางพื้นที่ยังเจอน้ำท่วมอยู่เลยแล้วก็ต้องลุ้นกันด้วยในช่วงสัปดาห์นี้รวมถึงเรื่องสภาพอากาศที่อุณหภูมิก็จะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสนะในช่วงวันถึง2วันนี้นะคะเรากำลังจะเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วทุกคนดูแลตัวเองกันให้ดีนะคะพักผ่อนกันให้เต็มที่เมื่อมีโอกาสกินอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วก็ฟัง Flex 104.5 อยู่กับ FJ Zen แบบนี้ทุกวันค่ะ5โมงเย็นจนถึง1ทุ่มครึ่งนะคะวันนี้อยากจะฟังเพลงอะไรขอกันเข้ามาได้เลยที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ใครที่ฟังผ่านคลื่น Flex 104.5 ระหว่างขับรถเดินทางถึงบ้านแล้วก็ฟังต่อผ่านแอปพลิเคชันกันได้นะคะเดินทางปลอดภัยถึงบ้านรวดเร็วขอให้รถไม่ติดนะคะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: และอีกหนึ่งเหตุผลที่จะทำให้ทุกคนตัดสินใจกันได้ง่ายขึ้นนะคะว่ายังไงก็ต้องมางานนี้ค่ะกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนที่จะเนรมิตสยามสแควร์ให้กลายเป็นพื้นที่ของเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะสาดไปค่ะสมาชิก3วัน3คืนกับศิลปินสุดฮอตนะคะในช่วง30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าเราจะได้เจอกับกัปตัน RCP Circle Jeep Lady ปรัง Mobile นนทนนโอบนิธิ Pixieผู้กริตตินพาเวลนเรศน้องเพนแพรซันริสานาริสารูฟท็อปซาร่าสโลล่าเตมีและเดอะโครกคลับด้วยอีกเยอะเลยนะจริงๆแล้วทุกคนเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่เพจสยามฮาโลวีนค่ะและงานนี้ต้องขอขอบคุณเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำIsuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะ
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: พูดมาจากซาเยนซิงเกิลนี้แนะนำกันในช่วง Flex Recommended นะคะแล้วก็แนะนำต่อเลยอีกหนึ่งเรื่องใครที่เติม E20 อยู่แล้วนี่ค่ะบางจาก E20 SEVO ตัวจริงเรื่องความแรงที่มีสารเพิ่มคุณภาพถึง2ชนิดทั้ง S Dual Purifier และ S Turbo Modifier ทำความสะอาดหัวฉีดได้ 100% เครื่องยนต์จึงเดินลื่นสะอาดแรงคุ้มทุกลิตรเป็นไดเรกในเอเชียที่ผ่านมาตรฐาน Euro 5ดีต่อสิ่งแวดล้อมแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางจากแล้วไปเติมความแรงสุดคุ้มได้เลยที่บางจากทั่วประเทศค่ะขอขอบคุณบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ท้ายชั่วโมงนี้มีคำถามมาถามทุกคนค่ะเคยสงสัยไหมจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้าลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นสินเชื่อสำหรับนำไปใช้ชำระหนี้แล้วรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการนะคะผู้มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีค่ะผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีการ์ดยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคมนี้ค่ะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.dsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน31มกราคมปี70สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSBContact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: 3เพลงนี้ทุกคนรอฟังได้เลยต้นชั่วโมงหน้านะคะที่ Flex 104.5 เท่านั้นค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10.45 Non-stop, non-stop music

0: ฝืนตัวเองไม่เป็นจากนนทนนท์นี่คืออีกหนึ่งศิลปินที่เพิ่งจะผ่านพ้นคอนเสิร์ตใหญ่ไปนะคะก็มีใครบ้างที่ได้ไปอยู่ในบรรยากาศคอนเสิร์ตของนนทนนท์ในช่วงวีคเอนด์ที่ผ่านมาคิดว่าน่าจะยัง move on ไม่ได้หรอกเพราะว่ามีหลายโมเมนต์น่าประทับใจนะคะเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะที่คิดว่าไม่ว่าจะมีคอนเสิร์ตกี่ครั้งแฟนๆก็อยากจะไปรายงานตัวกันให้พร้อมให้ครบเลยแหละเพราะว่าได้เห็นความตั้งใจได้เห็นสิ่งที่นนทนนท์สร้างขึ้นมาบนเวทีการเอนเตอร์เทนการใช้เสียงของเขาในการร้องเพลงแต่ละเพลงคือมันคุ้มค่าบัตรเนาะ อ่ะทิ้งท้ายกันในช่วงนี้นะคะ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex Royce 4.5 อยากฟังเพลงไหนเพิ่มของนนทนนท์ก็ได้หรือของใครดีขอกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันFlix Connect ค่ะ
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flix 104.5
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแสลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ห้ามน้ำตาซิงเกิลล่าสุดจากน้องบีมวรนันท์นะคะเซนคิดว่าใครที่ฟังเพลงนี้แล้วอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกันนะว่ามันมีมิติของฟีลลิ่งยุค90เนาะเพลงเนี้ยแล้วก็มีกลิ่นของความเป็นป๊อปเป็น R&B มีทำนองมีหลายๆอย่างที่น่าสนใจเลยแหละซึ่งพอไปดูเบื้องหลังนะคะก็ได้คนดนตรีมากมายมาช่วยทำให้ผลงานซิงเกิลนี้ของน้องบีมออกมาได้ดีมากๆเลยเนาะฝากเอาไว้ด้วยนะคะกับซิงเกิลล่าสุดจากบีมวรนันท์ห้ามน้ำตาทิ้งท้ายในช่วงนี้ Flex Recommended ค่ะ Flex Recommended ทุกคนสัปดาห์นี้เซนมีข่าวดีนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนคลับของน้องฟรีนเซโรชาห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะว่าน้องฟรีนจะมาแชร์ความลับผิวเพอร์เฟกต์ให้ทุกคนในรายการ Flex Talk 7ตุลาคมนี้1ทุ่มตรงเป็นต้นไปนะคะพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษจากแบรนด์ Intuit กับแคมเปญ Intuit X Watson's Complete Your Match withส่วนใครที่อยากมีผิวเพอร์เฟกต์ในแบบที่แมทช์กับผิวของตัวเองได้นะคะก็ต้องลอง Intuit Primer บวกที่มีให้เลือกทั้งสูตรผิวแมทหลอดเทาในตำนานสูตรผิวโกลว์พร้อมกันแดดหลอดสีชมพูหรือสูตรมอยส์ช่วยกู้ผิวให้อิ่มฟูเลือกให้เหมาะกับสภาพผิวของเราได้เลยนะคะและยิ่งใช้คู่กันกับ Intuit Ultra Smooth Powder Pack SPF 35 PA บวกก็จะยิ่งช่วยให้ผิวเนี่ยดูเรียบเนียนเพอร์เฟกต์มากยิ่งขึ้นสำหรับใครที่อยากได้เมคอัพคุณภาพดีราคาคุ้มค่าก็สามารถซื้อสินค้า Intuit ได้ที่วัดสันและร้านบิวตี้ชั้นนำทั่วประเทศหรือทางช่องทางออนไลน์ของ Intuit Official ใน Marketplace นะคะแล้วอย่าลืมมาติดตาม Flex Talk ไปด้วยกัน7ตุลาคมนี้1ทุ่มตรงกับฟรีนสโรชาและกิจกรรม Intuit X Watson's Complete Your Match with Freen กันนะคะ
1: Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: ชั่วโมงหน้าเรายังอยู่ด้วยกันฟังเพลงกันต่อนะคะเวลาของ FJ Sen ยังไม่หมดนะคะ

0: เอา3เพลงนี้มาชวนทุกคนอยู่ด้วยกันต่อนะคะหลัง1ทุ่มฟังกันเลยค่ะขอแค่นี้จากปันและอีกหลายเพลงเลยก่อนที่จะหมดเวลาของ FJ Zen ทุกคนอย่าพึ่งไปไหนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตเมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

What If จาก Gemini วันนี้หมดเวลากับ FJ Zen แล้วนะคะแต่ทุกคนยังสามารถฟัง Flex Connect กันได้ต่อแล้วก็อย่าลืมสะสมการฟังเปลี่ยนเป็น Flex Coin กันด้วยเดือนนี้ Flex 104.5 เปย์ให้ทุกคนเต็มที่จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นสายคอนเสิร์ตก็อย่าพลาดกับบัตร Enchanted Face 2026นะคะความสนุกในค่ำคืนสุดหลอนกับศิลปินสุดฟินอย่าง Bass Because of You I Shine Billkin และ Bogie Lion เป็นต้นหรือสายช็อปก็ห้ามพลาดกับโค้ดส่วนลดเพื่อใช้ลดราคาสินค้าใน Lazada นะคะใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect โหลดฟรีทุกคนแล้วก็สะสม Flex Coin กันค่ะ

เนี่ย3เพลงนี้ไปฟังกันต่อผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เลยค่ะสะสม Flex Coin แล้วก็เอาไปแลกอะไรมากมายโอ้โหไม่พูดเยอะเวลาน้อยฟังเพลงกันต่อแล้วกันเนาะพรุ่งนี้เจอกัน 5:00 น.นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: Plex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Top Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Top Abyssen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีครับสวัสดีชาว Flex 104.5 ทุกคนเลยนะครับคืนวันจันทร์แบบนี้ FJ ต้นมารายงานตัวแล้วนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับต้นอยากให้ทุกคนเนี่ยเตรียมรับความปังในค่ำคืนที่หลอนที่สุดแห่งปีกับศิลปินสุดป๊อปที่พร้อมมาหลอนเป็นเพื่อนกันนะฮะกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครที่สยามสแควร์นะฮะจัดเต็มคอสตูมสุดหลอนนะครับพร้อมลุ้นรับของรางวัลจากกิจกรรมพิเศษมากมายนะฮะและพลาดไม่ได้กับคอนเสิร์ตสุดพิเศษในค่ำคืนหลอนนะฮะกับเบนซ์ข้าวขวัญเด็กซ์ไดมอนด์นลกรกู๊ดมูดไอซีคิสเมทเลเวลมางชูการ์แอนด์สไปซ์เทสและทิกเกอร์นะครับปักหมุดเตรียมหลอนไปด้วยกันนะฮะ30ตุลาถึง1พฤศจิกายนี้มาเจอกันให้ได้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามกันได้เลยที่เพจสยามฮาโลวีนฮะขอขอบคุณเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Top Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth Top ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Top Abyssen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: FJ ต้นจัดให้ฟังกันเรียบร้อยแล้วนะครับกับเพลงโลภนะฮะหรือว่ามอซิงเกิลจากเหมือนพลอยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เพิ่งมาเจอกับพวกเราในช่วง Flex Talk เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะครับชอบเหมือนพลอยนะฮะอย่าลืมนะครับขอเพลงนี้กันเข้ามาได้เยอะๆเลยเดี๋ยว FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันบ่อยๆแน่นอนกับช่วง Flex Recommended ครับและต้องขอขอบคุณบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: สำหรับในชั่วโมงหน้านะครับทุกคนห้ามหนี FJ ต้นไปไหนเด็ดขาดเลยนะครับรอฟังกันได้เลยต้นมีซิงเกิลจากวงมีนรอทุกคนอยู่ครับ

0: ใจนนท์แฟมกันหน่อยนะฮะซิงเกิลจากนนทนนท์นะครับกับเพลงวันครบเลิกนะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
4: ค่ะปิงคลาสุมนาก
3: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
5: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
3: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
4: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
6: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
3: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายพลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: Flex Leg Recommended This Week
2: คาตานูนิวฟีดโบกี้ไลออน

0: ดตาม playlist T-Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ T-Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ไป
1: จัดให้ตามคำขอเลยนะครับซิงเกิลจากแว่นใหญ่นะฮะกับเพลงปล่อยให้มันเป็นไปนะครับและตอนนี้ก็กลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงที่2แล้วนะครับจัดเต็มให้ทุกคนได้ฟังกันเหมือนเดิมเลย10เพลงเพราะต่อเนื่องตั้งแต่ต้นชั่วโมงแบบไม่มีโฆษณามาคั่นด้วยนะครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นจะมาพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงดีกว่านะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีอัปเดตมาเลยนะฮะจากกรมอุตุนะครับเขาออกมาประกาศเตือนแล้วนะครับว่าในช่วงวันนี้นะครับไปจนถึงวันที่7ตุลาคมนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยก็เตรียมตัวเจอกับฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่เลยนะฮะก็สำหรับใครที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงนี้นะครับขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะฮะและถ้าฝนตกเจอกับรถติดนะครับบอกเลยว่ามีเพลงเพราะๆจาก Flex 104.5 อยู่เป็นเพื่อนทุกคนแน่นอนนะครับและช่วงนี้นะฮะต้องขอขอบคุณได้เลยกับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกส์ปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
0: Flex Leg Recommended

0: สำหรับใครที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์แอบรักนะครับ FJ ต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยซิงเกิลจากเย็นเต็ดนะครับกับเพลงตุ๋ยดุ๋ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงที่หยิบยกเอาเรื่องราวของการแอบรักนะครับมาถ่ายทอดมุมมองที่สนุกและกวนสุดๆไปเลยนะฮะ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour โดยแบบประกันไลฟ์ Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: ตอนนี้ก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วด้วยนะฮะบอกเลยว่าในชั่วโมงหน้าทุกคนห้ามหนีไปไหนเด็ดขาดกลับมาฟังเพลงพร้อมๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะฮะต้นก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนทุกคนไปอีก1ชั่วโมงนะครับพร้อมกับ3เพลงนี้รออยู่ต้นชั่วโมงฮะ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 และตอนนี้ต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: างจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
3: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Gelalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth Toe ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Toe Avicen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: FJ ต้นใจดีจัดให้ตามคำขอนะครับอยากจะกอดเธอนานๆจาก Blackheart นะครับต้นเปิดที่ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะส่งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับและสำหรับตอนนี้ก็กลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของคืนนี้แล้วนะครับและต้นก็อยากจะมาย้ำกับชาว Flex ทุกคนนะครับให้รีบไปสะสมการฟังเปลี่ยนเป็น Flex Coin กันได้เลยนะครับเพราะว่าเดือนนี้ Flex 104.5 เปย์ให้ทุกคนเต็มที่ครับสายม่วนห้ามพลาดเลยนะครับรุ่นรับวอเชอร์ร้านสิงคานอีสานอิซากายะนะครับเป็นร้านอาหารอีสานฟิวชั่นสไตล์อิซากายะใกล้ BTS อารีทางออก2นะครับกับเซตปีกไก่ยัดไส้ทอดพร้อมเครื่องดื่มมูลค่า 1,000 บาทนะครับสามารถส่งเมนูและบรรยากาศร้านในคอนเซปต์ Social Space with อีสานโซได้ทุกช่องทางออนไลน์ที่สิงคานอีสานอิซากายะนะครับและสำหรับสายช็อปนะครับห้ามพลาดเลยนะฮะกับโค้ดส่วนลดเพื่อใช้ลดราคาสินค้าใน Lazada นะครับเอาเป็นว่าใครยังไม่โหลด App Flex Connect นะครับโหลดฟรีนะฮะแล้วสะสมการฟังมาร่วมสนุกกันได้เลยครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5
2: เพราะค่ำคืนนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืม B and Beyond คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญของ B พีรพัฒน์ที่จะพาผู้ชมกลับมาพบกับทุกบทเพลงที่คุ้นเคยตลอดเวลากว่า20ปีและ Beyond เหนือกว่าทุกความคาดหมายมากกว่า B พีรพัฒน์ที่คุณเคยรู้จักพบกัน14พฤศจิกายน2569 BCC Hall Central ลาดพร้าวราคาบัตร4,500 3,900 3,200 2,800 และ2,200 บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ทุกช่องทาง
3: สวัสดีครับผมสมุยวันนี้ผมปล่อยเพลงใหม่สาย Say Yes อยากชวนทุกคนมาฟังมาสายไปด้วยกันนะฮะ

0: ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในคืนนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจากโฟกัสยานินนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเขากลับมาในมุมที่ดูสดใสแล้วก็ขี้เล่นมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับกับซิงเกิลนี้คิวปิดคิสปิ้วนะครับก็เป็นเพลงป๊อปจังหวะสนุกๆ นะครับที่เอาโมเมนต์ของคนที่กำลังแอบชอบแล้วก็ตกหลุมรักแบบไม่ทันตั้งตัวมาเล่าผ่านความน่ารักขี้เล่นสมัยเลยนะฮะ FJ ตนจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เผลอแป๊บเดียวก็4ทุ่มกับอีก57นาทีเข้าไปแล้วนะครับหมดเวลาของ FJ ต้นแล้วด้วยนะฮะแต่ว่าต้นมี3เพลงนี้นะครับทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อก่อนนอนครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้นะฮะรับรองว่าทุกคนต้องนอนหลับฝันดีแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วนะฮะหมดเวลาแล้วครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมของเราก็คือ2ทุ่มถึง5ทุ่มที่ Flex 104.5 บ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตThe night is frozen. Halloween นี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจากบิลกิน โบกี้ไลออน มัสต์บีคอสออฟยูไอชายเอฟฮีโร่ปัน ยูอาร์บอยทีเจเอ็กซ์ไทม์ไทยและยังโอม31ตุลาคมนี้ที่ UOB Live and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น
2: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: 10:45
1: non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
3: Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิการราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
4: นี่ๆแมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนกโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกโก

0: ส่วนใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตคุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
2: โอ้ I love it
1: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลไปเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
3: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Avicen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
3: 10:45 Non-stop music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
2: ในคืนที่ฟ้านั้นเต็มไปด้วยแสงไฟเราโอบกอดกันและมอง

0: Daily Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
0: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10.45 Non-stop music

0: ุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึง
1: ฮากาชิพาย
0: อข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
1: โอ้ I love it
0: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
2: นี่เห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: กเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแฉลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5